ยังไงอ่ะอีเพลย์เลตูร์ค่ะบิเออวิกุงเตียงหักเตป้าบิลก็เคลียร์ตันกับเราหลานเนี่ยชวนอปวังตัวใหม่ลาวินอารอนตีอาบิลจงทัวนังโปอินอุลุงเตวินลองไงคาร์โอ้กันเพลย์เลตูรี่อีตันกันหลานโบเกควานุเลี้ยงรัวตีลากันไงถ้าอ่างเบียร์เรียงปุ่นรอนสะโดนันนี่เราไงทางอุ

0: ตลกตี
1: อ๋ออีหันสวยตากะจัดทิลเทียงริมตักปออามุนาอมเราจานี่ติคันลับปัวให้กันสวยเตลเตียงเอกัสกาฟาเตหูเนี่ยนะปัวยันกันสวยทีนะลับปัวเตยาร์บัตเตมันเมียลับปัวชัวตัดลากต่อจานอัตเตนอมท็อปลับปัวคัดทิลเทียงริมลุตุกันยาลี่มเอ็นโคลนาเตมันนันนี่มาเซอามุนาอมเราคันชัวตัดลากต่อคันอัตเตนอมลุตุกันตินเอตุกเวลาจะกัดทิลไปชัวไม่ไม่เตะให
0: ้อ
1: ินเลอเวลติดจับปะเฮียชากัน
0: เลยว่
1: าโอ้ตินบอลหล่อเจนี่สวยค่ะข้าเก็บปอบไปกัดติลตุกะกันเวงอ่ะปอบยานักขัดตอกยานอันคายาตาข้าทิลเองนักกอร์กันไปลดมายาอามารอจุดตัวโนยานเป็กมิตินบอลหล่อเป็กอาหารไงตากายานคลายคลายาจีนหัวนะคะเป็กโลจอดไปยันพัลตะละว่ามตระเฮียนม
0: ี
1: เจ้าจู่สาดากูว่าเอ้กันเนี่ยจีนบางจีนบางอาจจะกันเราชักเส้นยังไงอะตินจอยเทเลจอยเทเราเทียชนะเราง่ายบอกอะข้าขัดตรงเนี่ยตัวง่ายเป็กไปตัวอังมีบอลหล่อกงกันบอลหล่อจงจงอะค่ะบอลหล่อจีนอะขลักเลียดเลยเฟกันนี่ฮีไปกันเราที่เวลุตุกะ
0: นี่
1: จุดเดียวหันใส่ตากจอนเอ็นเตอีเฮ้มิโซ่เทปโอมีรามาเทอันกันจินนัสตอตาอฟอร์เรนัตเ
0: อ
1: จุดตาอันสวยจุดสิงคโปร์เทคู่หันเคลียร์ตาอีละคนลายอันบอลหล่อไว้ขัดอันไปมันคู่อินเดียปุยสายนเจียงสิงรุกสังอาจุหันเนียมเลยส
0: ิ
1: งคโปร์ดอลลาร์สังขัดอันติดตาจอยเงี้ยง่ายมีอินบอลหล่ออันไปอันมันจวนอาวุยนี่น่ะอเลียเจียงหน่อยขัดสิงทุ่มอาวุยทุ่มน่ะอเลียเซลจุดเดียวจอนันจอยทีนันอีจ
0: ู
1: โอ้มิโซจินเต้นันสวยว่าเอ๊ะแม่ผมชินจุดใจน่ะเต้คือข้อสักหลังรำอันข้อไล่ไฟเสียให้ให้เป็นอันสวยทีนันอ
0: ี
1: ขัดยังข้อไล่ไฟลุตุกะขันอันมาอันนี้ปนบนหล่อให้อันเราไปงำหล่อวะ
0: อ๋อ
1: ไอข้อไล่เทียงริมขันบนหล่อไปขัดติดทีมแต่ต้องปนอีจูตอนตินใจน่ะลำพันห้อยเหล่าไตละวุ้ยขัดข้อลายบอลหลอกไปมันฮีอันปุยสายวันจันนี่อินเดียปุยสายจอนเจนสามปีจะเรียนเนี่ยใจน่ะยินดาอันคดล่างอันกลับไปดันชากติเดี๋ยวไม่จบ social credit system มันเดียอันรำเชียดเทน่ะแล้วก็ฉันหิมเทียนตัวเตะขัดยังค่า credit score อันติไม่ยังมากอันมุชาตีละกันเสียมโซ่เม
0: ื่อ
1: ขัดเทียงมากมุสังที่ข้าอันสุรคารเลยมีปุยนันง่ายสังอินอันดุสักบิกชีนันอีจวง
0: อันนี้มั่ง
1: ข้าอีอันกัลดานข้าชายให้กติลุตุกะติญี่ปุ่นลำยันเทียร์เลยทวักกีละญี่ปุ่นยันกุมซ้อมพลำได้อัตรังต่อขันบทหล่อให้อันรวมเลดรีไซเคิลต่ออ่ะจุดเวสรีไซเคิลเดียอันบทหล่อที่ฮาร์รัลไม่ลวินทิลดังนี่ตินักันมั่มอ่ะเสียมชัวเลียนานันมังนัสเล่มายาจงอันรีไซเคิลเตจูพลาสติกไซด์โดยอุ้มเตเทียร์ลำจีเตจอน้อยเจ้ากันยิงน้อยเตโ
0: ม
1: ข้างหูค่ะข้างกระจังคันพลาสติกไซด์โดยอุ้มเตเลียข้าเตเทียร์กระจังทิลเสียมทัดชะตักตักเตเสียมชัวเลยอินซุ่มอันจันเตียร์นี่จู
0: อ๋อ
1: ติ้นบุลหล่อดูดะตักขลายไปไม่ถึงเตปุยสะจอยปอดแถวแนวเราครบมายาจับปะนาปะยัน beautification and enforcement area อันเตียเพจวนบลหลอกไปมันฮีอียันสิงทุ่มอินเดียปุยสะจวนสิงขัดสางเรียดสมรีปรกังเวลลุยอันยาสิน
0: โ
1: อ้ติ้นจับปะนาฮันอิงก์ติ้งเงี้ยบลหลอกหมู่ตัวเราอมเราเลยกันติจวนบลหลอกไปดานเฟลไฟตะกักกมตั้งตักอันเราอินซิร์ตีร์ต่อนักฮันราชาชวาตตาตุนัง
0: พุ
1: นา
0: จวน
1: อันฉันนั้นตัดตัวอันกลนพุนาบลต่อบอมเอาอมเหล่าปืนอันทิลอินะกอรันอากาอันหอพุนาอันอินะอันไปไม่ถึงมักเที่ยวไม่จูญี่ปุ่นหอยอันกลจงอินทิลอันเออินไงเนี่ยละวันนี้จู
0: อันนี้โ
1: มตินจูบากะก็สี่เลดูจูอันคนลายบลต่อบอมเลียนปุยปุยันหงตาข้าข้ามีปืนนั้นมังจังกายนี่เฮ็ดไอซอลช่วงอ่ะจ้าขายข้าวอมตัวเรากันติดจงินเอ็ดที่แอร์พอร์ตมุ่งเด็กคู่หันทีริลาดัสบินเลียนชะตักกันด่ามาเซบอลหลอกคู่อปโอนากันไปนะสรุปข้าวิ่งขัดปอกไว้เมื่อวินันเทนต่อค่ะ
0: โอ้โอ้กระเชีย
1: ร์ฟลอริสโฮโปยานินกันเทียนฟูไหม
0: Ani mooy, yn bod y trafi.
1: Aturu teilu tog bollo, gwmo, heta na bollo baidan, gan i ddirtir tarhi to fan ngai na sy eem gyda.
0: O, i han sy'n mongin tu, cotag lam hoa bo, ffai na ca annwn bwy annwn am beb gato. A chan tu an ded lai, an naw pan lai drang can, nu ten ani anga chung kwa insert tin than dong ti na ne du da ta ka bol lo kan pai chuan in kan vel bo ruak te po hi a lo ti chiai mong hi anei na sa thi khop mai hi te he thil chop nok tak mai te rong siam na lo te oil te polythene te plastic le nge ran nung tha na lo ang chi te a taksa atanga thil enge ni nge thil chok thil chalo han lui kor kama han pai mai mai te chuba ka kha covid lai kan shet lar em em mai ko le ppe tiang tiang pai te poi film khurang lai he mi ka ti o bol lo pai dan he dik lo chuan in nat na ti dan na thalu tuk mai he nya bo ruak ti chiat awang in hei bol lo pai dan dik lo awang te bo ruak ti chiat awang in engeni thok nalama harsat na respiratory problem ang te po hi a theng theya a theng fo to ni te po ina langa chuwang chuanin ai kanrama po kan siat angin allergy ti te po lo tam ta veo maya kan bo ruak kan che vel po hi kan bol lo song bol dan te no kon lai chang fa na kan injir tir tok lo hianin e heng hi a ra chua ni te po hian na lang a
1: diklo to klat chu mai ba ka kan plastic kan bol hlo pai du da hian plastic noi ka tui na a alo zulu thak phe chuan kan pui in tur kha e a thiang lim to lo ti na ni ta tin bol hlo pai du da awang hian sik le sa bo ro thleng hian alo khoi pui the ni chu
0: o o
1: tin thil pakhat tha ka ti le mem thong chu hei chau ka chanoi te le kha te huan tho na nim te da san hian le tha hian lo siam the em em ya zo te hi kan tai ma hi ka ta le lama chan
0: no
1: mi in lo po khoi ki pa hian han kali la pota ba pang par te emo thai te mo hi kan chin i kan chin er war hloma
0: o o
1: kha ta tan khan le thalu tu ka alo man le thei ta i tin kha ta anga kan lo siam khan le tha ta na kan lo siam khan bol lo pai tu ra ti tem bo ka
0: o an nge yang chu chu
1: tin ai zol hian a bi ka har sat na ma chon me ka kan bol lo pai te wa hian mo
0: o
1: kan bol lo pai te kan pai du da chon khoi khoi po hian hi hi an ma chon the reng ani bol lo song bol dan ruang am le bol lo hlum let recycle kha
0: o o
1: le bol lo manga le tha siam malak na te voi khatam man chi plastic single use plastic e mo disposable ang chi kha
0: o o
1: kha anti mai te khan kan bol bol ro ina kan environment kan bo ro ka ti chel lu tuk tur hi e ati zia om the be se ya ni a tin bol ro chung chang hi ka lo ve the lu tuk ka hi fai na hapta po ku meng zat nge kan lo pan to mizoram hian mo chu ti chung chuan tun hi kan din hunalania kangai to mai mai ya ente MSTCS anti Mizoram State Tobacco Control Society khakum sang ni pakwa an din ta tiro
0: o o
1: chuan Mizoten kan du na mun mun na mai kan zu thina kha kha kha du na mun mun na mai zu theilo na tur khan ma an rum la tan ta ni
0: chuan
1: anti tobacco squad antia
0: mei
1: zuk lo na mona zo te man man chuak tu tur pol kha February ni som sang ni som khan an rom din le ta
0: oh
1: sarkar po anti tobago ser te din kala ni ta
0: oh
1: chuan in the India Society Tobago and Health kha Mizoram chapter po san kong tang takin na na thok bo kani an na thok tha ka tilu tu ka pi pi riliani te ho na thok kha in kan shatlang fe kanga ni da ga kan ni ngai lo no smoking zone te kan han ni ta e tin zoram mun tina khan awareness campaign kha ke na pya an nei tok mai ni
0: o man lan sa mo mai
1: o man lan sa lu tok tin no smoking zone kha la she ve lo lo zu pa la nom po khan an mana an choi khan ni te khan afa a choi to te khan an zunon le to hian ka ring lawa
0: oh
1: tin pui pui

0: chung ho ba ka chuan samati thang wanga bal alo bal han sam hi alo thang zum zum thailo vuna tinung lo ba khil huat allergy na chinai sei to kha an nei tha a vun le taksa anat na laka inven na immune function a chak lo pha thei bokani tin kan soi ta sa sa ka chung fai lo he poi em a mizong te hi ku va sa ta
1: เตรียมกันสวยตุ่มตักซาปอดที่ทางที่นี่ไปหมดเลยไหมยะข้างตักซาทางริมตกแล้วว่างันนัดน้ำอมเทกันใส่บากโปตั้งตักใส่ตัวอมเงี้ยยังตักซาวันทางริมจูเลียให้กันตัวเลียฟาดเตะกันตัวง่ายตักเสียตานกปันเตตานกปันเตตาจังอ่ะกันเสียเตียนให้ปะเทียนพอยันมาละสองยันกระชื่อเฟียขบไม่ทีนะกันปะเทียนถูกไปหิน
2: นอกปังจู่อักลนอกอมกงอาจารย์เสียตีรุ่นละเอาปัดหุ่นไปนัดหาละฟังอาทิตย์เฮ้ยถ้าเราลำเละตักสนามอาญาณดิตักเสียที่อันกระชับอ๋อดิเจ้าตักสะวันไฟดานเต้บอลโลอาบอมไปดานเต้กันตู้เละฟาติเต็ดไล่จักกันนินเสียตีรุ่นอ่ะป่วยหมดตักเสียตันี่
1: อ๋อป่วยหมด
2: ตักสะวันเที่ยงหิมกงอาฮิจันเฮ้ยอาบีตักกินกุดเละแกตีไฟเต้ป่วยหมดจวนกัตยากุดชิลดานเสียตีรุ่นเต้เฮ้ย เออคอเวลปุ่มหอบปอกุดซิลไฟนั่นนี่ที่อังเตปออาเลวอมตาเออกันหูเตะอังกำลังกุดกันซิลไฟแล้ววางเงินนัดนัดสิกโมเอ็งเอ็งโมอาสิตลางข้อสิกปุ่มน้าเอ็งเอ็งเงี้ยมันนี่กดชะลอไตฟอยด์เฮ้ยอมนอมแล้วเอ็งเอ็งเงี้ยมันแข็งเทยเฮ้ยเอาอมเจ้าไม่ยังชวนิน นัดนัดเช่นขัดให้นิวโมเนียติดเตะอาทิตย์หลังเองเองเงี้ยมันนี่ตักซาเอ้กันหันอินไหนกันหันอินซีก็อินกายชวนเทติดเตะฮะเชียวติดเตะให้โบรวกอเลงนัดนัดสิกอินกายตัวเตะหลักกะเตปอยันกันอินวันไฟเอ้กันฟิล์มขุดชวนินเองเงี้ยหมดเช่นให้จะเราฟิล์มเทขบไม่ยัง
0: มีไฟตักให้จู่เฮ้ยมันนี่เราว่าพวกไฟจนอินรินตกแต่พอเห็นเราโอละชวนินจอนโมโอ้จะได้ไฟหันใส่ตากระจอนเอ็นเตะกันใส่จากลัดจุกันสังขจระสมรสปริยตะคันเจสเอ็กซ์เพียร์ค่ะมิโซรามะกุมสอมช่วงสุดเราหันอมันนี่จู่คาปาคานะใส่จู่โมมักกะติเดียวจู่กันมิสันกันมิสันดารีเตจวนมิโซจู่มีบาลันติตาติโรมีบาลน้ำบาลตะกันเนียนติตาบัสเซเจสเอ็กซ์เพียร์ค่ะ
2: มิโซเลลตะกันอินโดดอนเรื่องเรื่องนี้คติไล่จวนกอร์วาร์เวกตาโมรองดังอมโลไฟตะกันอันตีเหล่าจวนอันภาษาชาติอันราลโดมีตะการอันล้วนตันเชียนอันจุดที่ควบจวนเลลตะการไฟนั้นล้วนอันล้วนกัลปุยนซานิจูมักกติโตกนี่
1: เอ๋มักเล่ไม่ตรงโอ้เนาปังเตไฟน่ะจิรตีร์กงอาเฮนูเตเฮนโมกันพุรเล่กันเตียกันเสียตากัน
2: ช่วงกว่าเจนปุยเตอันอูเตจอกเตปุยถึงจอกเตหังกันไก่ชัวยกันจันทร์หลานให้ปุยหมออืมแต่ชัวนินไออันเตเตอจังกันเสียเตียชัวนันเราจอมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอ้นักกินอันเราจะฟิลไฟเช็ดเช็ดจังอ่ะอืมอารมณ์ไฟจอกมีรำเตอ่ะจังกลางจอกนี่อินจงรำหน่วมเตปุ่ยกันเสียมเทยไม่นารินอมตรง
1: เตเร่ชัว
2: เที่ยงหิมนั่นแหละฝ่ายนั่นชิมชิมที่อาจจะออกมาอโมยะมีแต่อินรินโตกนาเปะชวนนินเลเวติกาสบุ้งส่งไปเรียกขันอินเหลือช่วงที่ฝ่ายดานตัวปะเทียนนี่น่ะดูดานกันหัวบุ้งส่งปังอ่ะขันนินตักสะวันเที่ยงหิมดานตัวแต่พวกเขาเอ้เสียกวิกไม่กันปะเทียนเห็นเองกินที่โออโลเรฟเฟลวิกไม่นี่ชุ่มเลย
0: โอ้ก็ มีเอตรอกันปะเทียนที่เรือดานที่เลี้ยมีฟิงเต้นนั้นหันช่วยอันช่วยเจียนภาพโตกเต้เตะปะเทียนกันฉัดนัดตัวเจริอารมณ์ดีจอกเชนนี่หิมเลย
1: ตัวนั้นไงทักทักค่ะนู่นปังเตไฟเจริเต้นนั่งกงอันนู่นเตโม

ข้าทั้งหลายเดี๋ยวไม่กันง่ายท่าอ่ะทนไม่หมดที่ลานี้อ่ะปุ่นเริ่มรัวตะผัวข้านี้อ่ะค่ะมีเรียนวันนี้ทุกคนมวยจะไม่นรนสัตว์ก็แล้วเทียมจงหันไงท่าก็หันสักวิธีจุนวนเวทินครบไหมอามารถจะให้เทียมเราจงเตะแล้วไงท่าไงเราเตะหันเปลี่ยนไปพวกนมนักข่าวมันเวทิลเทียมทาร์นาเวเซลข้านี้อ่ะไอ้กันสเตชันอะไรอันที่แม่ยังโอ้อาร์ติสกันง่ายแม่ไม่อะลาติกันง่ายทัดชั่วกำลังง่ายทัดชั่วกิมเทลวันนี้ชุดเดียวครบส่วนอาร์ติสกันง่ายลาชังชังอันนู้นดาลูตันรุนริโกตันรุนเนียง่ายท่าเราต้องตักเตปอยน์เราเหมือนนี่โอ้ส่วนส่งกี่มาอันนี้ตันพอถกเงี้ยงี้แต่ตันพอเห็นทิลทาร์คันนี่ชาวเวสเซอร์ที่จะจ้างให้ส่วนโอ้แต่กันเพลย์ชันละลาเดือดเดือดที่ส่วนเช็ดชินไม่ละกันละเชียนง่ายเราหนาเดือดเดือดที่กันเพลย์ชั่วเลยนู่นเจลันนี่ส่วนนินเฮ้ SMS สักเฮียนินอาจจะไม่กี่เพลย์เลยตัวขนาดมาตันเลยลงง่ายทวีซงตันซงตันกันที่โซเลดอนดินพูดค่ะโอ้ลงง่ายทวีซงตันเลยอาจจะซงตันอารมณ์เตี้ยส่วนเด็กก็เชื่อเต็มเองช่างมีเตตันแล้วดินพูดฟอลโกนเวงไลเอฟเอ็มง่ายสังเอ็มเอ็มตัวขนาดอารมณ์ตีเนี่ยโอ้ยเชื่อเต็มซงเลยง่ายทซงเลยอาจจะซงใครอารมณ์ที่บอกสุดวันส่วนนี้กันลมลุตุเกอโอ้ส่วนนี้เพลย์เลยตัวที่ตันพวกอารมณ์ทันสักเงามีอัตมีเชิงเองหลังเงี้ยสุกละสวยเทียวว่ามารถจูโมยดอนติดจุกเชียส่วนจนเฮอินสุเอไลทลักเตหินนนทนะริลต์พอยต์จามโลมาโรจูปัวเนลนุขันเราเอรูกันติดตักนะอินปัวลุกจวนินมินมุดลูกสันเลลุบลุบังติดขัดลาวบอกเสียเฮจันอินเพจจูอินอาร์เจมอนปุยเฮียนอินเบนปุยเราวังติดขัดลาวลุตุกอินเบนปุยเราขัดจวนินเซรามูกทูร์เราเตียจูวังจวนินอ๋ออินอาร์เจมอนปุยเฮียนคาร์โดนิมคาโอ้คาร์โดนเลยงั้นละจูอ่ะไม่เชื่อเบอร์อมนุ่งเบอร์ตอนนั้นเราอมปุ้ยจัดข้างไงตอนนี้โอเคนี่ส่วนฟุ้งหัวสันเดตอนนี้คนเล่นส่วนเบียร์เฮียนโอ้ยนาร์จิสมีปัทโขดเดตอนนี้เก็บพวกเหรอคนเล่นส่วนเบียร์ชาวเวลไอ้ดาร์สมันฮิสมีหัวตอนส่วนเกี่ยมาฮีคนเล่นส่วนเบียร์ทโขฟังฟังตอนนี้ส่วนนาร์จิมันปุ้ยเราคงไอ้อมปุ้ยสามข้างไงโอ้อเลตุนาจวนินมังไงนะอินติลากันง่ายทวีเลทุ่งโดนนะปีซีลรินโมยสักกันนี่โดนเฮไลก็เชียตันนี่เงี้ยโม่ก็เตรียมมาไงนะอินติลายง่ายทะเลชิ้นพอดเตียวกันเทียมโจงจงสักปุยเวรเลี้ยงปีซีลรินโมยใจง่ายทั้ง

องข้าสันตินมังชาติที่กันง่ายขากันง่ายขาโดนนะติดติดต่อไม่ยังอ๋อให้หลายที่ข้าบาสัมเลงเสียวที่กันง่ายขาโจ้เจ้าสันตินมังชาติเห็นกันขาโดนนะเฮข้าหุ่นเหี้ยพี่สิลเรนโมยสักนิดโดนนะมินละมังชาไม่ละอุลตุนตันส่วนโอ้ยขัดข้ากันลันเลโดนนะอ๋อลุงเลนหุ่นข้าจวบส่วนนินสันตินตันมังชาติหลายจู่ตุนตันเจ้าเห็นหรือเจ้า

ไม่กันท่านนุ่งเบรนี่เด็ดตัดทำไมอามารอจูก็สวยต่อที่นังคันรีนุ่มตะคันเอฟเอ็มโซ่ลงง่ายชัดจัดอุล่าร้อนดิวตีเล่มาเราก็จะมีเราจางเลงกันชุดเล่หัวหน้าคันนินกันเพลย์เล่จูจูดอนี่โอ้ก็สวยต่อคันนินเฮมิโซ่เฮียนินก็สาพลาเตอินดิพลาเตมวยตักตักไม่กันอาร์เจย์ตักไม่รวมตักเมลทาร์เตเมลทาร์เลมเราที่พวกข้านั่นพวกเนี่ยโดนส่วนส่วนนินดูลูกเด่นลงง่ายถ้าเราหัดดิ้งตะกินอาร์เจย์มันพุ่ยก็สมเด็จสังเกตเห็นกับทุกโดนนะอินเราเหมือนพุ่ยจัดโดนนี่โอ้อินอาร์เจย์คนมันพุ่ยตู้เจ้าหิมิกิช่างเตกันเองจะไว้กันบายบายพุ่งตั้งโจ้